สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะ

เฮิร์สตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโซไอเคนโซนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเป็น1ใน2ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศว่าได้ตัดสินใจมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2569ให้แก่องรีเบกากองและโซไอเคนโซจากการค้นพบผลกระทบที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเองในการสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบไม่สมมาตรราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนอธิบายว่าโมเลกุลบางอย่างโมเลกุลบางชนิดมีภาพสะท้อนในกระจกหรือการกลับซ้ายเป็นขวาแต่ในบางสถานการณ์เช่นในวงการเภสัชกรรมนักวิทยาศาสตร์อาจต้องการโมเลกุลเพียงด้านเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติในธรรมชาติแต่ไม่สามารถผลิตโมเลกุลนี้ในห้องทดลองได้จนกระทั่งโซไอค้นพบวิธีการสร้างภาพสะท้อนในกระจกเพียงครึ่งเดียวสถาบันดังกล่าวระบุว่าโซไอเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างภาพสะท้อนนี้ศาสตราจารย์โซไออายุ76ปีเกิดที่เมืองฮิโรชิมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณประจำมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งโตเกียวนี่เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วที่ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรวมถึงผู้ที่เกิดและได้รับการศึกษาในญี่ปุ่นและต่อมาได้รับสัญชาติอเมริกันด้วยโดยโซไอเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่31ที่ได้รับรางวัลนี้เมื่อวันพุธที่7ตุลาคมกลุ่มผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในญี่ปุ่นซึ่งได้รับรางวัลโนเบลจัดพิธีรำลึกครบรอบ70ปีการก่อตั้งกลุ่มที่กรุงโตเกียวโดยมีผู้ร่วมงานประมาณ140คนกลุ่มดังกล่าวคือนิฮงฮิดังเกียวหรือสมาพันธ์องค์กรผู้ได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนแห่งญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อปี2499และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2567เมื่อเริ่มพิธีผู้ที่อยู่ในงานต่างร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่เหยื่อของการทิ้งระเบิดเมื่อปี2488และอธิษฐานขอให้ความขัดแย้งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกยุติลงนายทานากะเทรูมิประธานร่วมของกลุ่มกล่าวว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง81ปีนับตั้งแต่เหตุทิ้งระเบิดและ70ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มฮิดังเกียวแต่ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ยังคงมีอยู่เขากล่าวว่าทางกลุ่มจะส่งต่อเสียงเรียกร้องของเหล่าฮิบากุชะหรือผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูไปยังคนรุ่นหลังและผู้ที่ปรารถนาให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั้งยังจะเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าการโจมตียูเครนครั้งใหญ่ของรัสเซียตั้งแต่วันอังคารที่6ถึงวันพุธที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต25คนและบาดเจ็บอีกประมาณ100คนนายเซเลนสกี้ประณามการโจมตีดังกล่าวในการกล่าวผ่านวิดีโอเมื่อวันพุธที่7ว่านี่คือของขวัญแบบที่ปูตินมอบให้ตัวเองในวันเกิดของเขาการเข่นฆ่าเด็กการสังหารผู้คนโดยวันเกิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียตรงกับวันพุธที่7นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในภูมิภาคเชียนีฮีฟทางตอนเหนืออย่างจังทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนรวมถึงเด็ก5คนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศเมื่อวันพุธที่7ว่าได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศของยูเครนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและเป้าหมายอื่นๆ
ทางกระทรวงกลาโหมระบุว่าโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทผลิตยาสูบญี่ปุ่นในภูมิภาคโปตาวาทางตอนกลางของยูเครนเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตีฝ่ายรัสเซียอ้างว่าโรงงานดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทแจแปนโทเบคโคอินเตอร์เนชั่นแนลกำลังผลิตกระสุนให้กองกำลังยูเครนบริษัทดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยกล่าวกับ NHK ว่าไม่เคยเข้าร่วมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเลยทางการเยอรมนียืนยันว่าตั้งแต่ปี2567กิเลนกลุ่มแฮกเกอร์ระหว่างประเทศได้โจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทและองค์กรต่างๆทั่วโลกแล้วประมาณ 4,000 แห่งก่อนหน้านี้ทางการญี่ปุ่นได้ควบคุมตัวชาวรัสเซียวัย28ปีซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มดังกล่าวและส่งตัวให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีเมื่อวันพุธที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเยอรมนีแจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มกิเลนและถูกส่งตัวมารับการไต่สวนในเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่2พวกเขาเปิดเผยว่ากลุ่มดังกล่าวได้โจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่และได้กำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆประมาณ 4,000 แห่งนับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมาทางการเยอรมนีระบุว่ากลุ่มดังกล่าวเรียกค่าไถ่ 2,900 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 97,500 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา4ปีและมีการจ่ายเงินไปแล้วกว่า140ล้านดอลลาร์หรือราว 4,700 ล้านบาทคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นได้บุกค้นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4บริษัทโดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศบริษัทเหล่านี้ต้องสงสัยว่าร่วมกันผูกขาดตลาดโดยสมรู้ร่วมคิดกันในการปรับขึ้นราคาเบียร์ทั้ง4บริษัทข้างต้นได้แก่อาซาฮิบรูเวอรี่คิรินบรูเวอรี่ซัปโปโรบรูเวอรี่ซัปโปโรบรูเวอรี่และซันโตรีสปิริตซึ่งต่างมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียวและครองส่วนแบ่งตลาดเบียร์ภายในประเทศรวมกันกว่าร้อยละ90แหล่งข่าวระบุว่าบริษัทเหล่านี้ต้องสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกันกำหนดช่วงเวลาและอัตราการปรับขึ้นราคาเบียร์ที่จะจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งบริษัทเหล่านี้ปรับขึ้นราคาในช่วงเดือนตุลาคม2565และเดือนเมษายน2568โดยอ้างเหตุผลเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงซึ่งแต่ละบริษัทประกาศปรับขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันมากบริษัททั้ง4ต่างเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตเบียร์แห่งญี่ปุ่นแหล่งข่าวระบุว่าทางสมาคมจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกของบริษัทเหล่านี้ได้หารือกันเป็นการภายในเพื่อประสานงานเรื่องราคาซึ่งการหารือดังกล่าวครอบคลุมไปถึงเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายเบียร์ด้วยทั้งนี้แต่ละบริษัทต่างยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นรายงานกรณีถูกเจาะข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนี่รวมถึงลอสันผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ลอสันเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมว่าข้อมูลลูกค้าจำนวนกว่า 2,150,000 รายการถูกเจาะมีความเป็นไปได้ว่าชื่อที่อยู่อีเมลและข้อมูลบัตรเครดิตอาจรั่วไหลไดอิจิโคโชผู้ประกอบการเครือข่ายร้านคาราโอเกะบิ๊กเอ็กโคเผยว่ามัลแวร์ที่บริษัทภายนอกแห่งหนึ่งที่ว่าจ้างให้ทำงานธุรการอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 8,720,000 รายการรั่วไหลออกสู่ภายนอกนอกจากนี้ยูซาเบสผู้ประกอบการของมีเดียที่ชื่อ Newspix ก็รายงานว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ส่วนหนึ่งอาจถูกแพร่สู่ภายนอกทางบริษัทระบุว่าการรั่วไหลนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากถูกเจาะระบบในเครื่องมือด้านการบริหารจัดการบริษัท3แห่งนี้ระบุว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆว่ามีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นเผยว่าสถานศึกษา8แห่งทั่วประเทศซึ่งส่วนมากเป็นมหาวิทยาลัยรายงานเรื่องการถูกเจาะข้อมูลมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมองค์การด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นระบุว่าในเบื้องต้นทราบว่าแฮกเกอร์ใช้3วิธีในการโจมตีที่เกิดขึ้นถี่มากในระยะนี้ที่ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลศูนย์ประสานงานทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์แห่งญี่ปุ่นออกรายงานเกี่ยวกับการเจาะระบบออนไลน์ที่ในระยะนี้ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ธุรกิจ

จมากมายและหน่วยงานอื่นๆในญี่ปุ่นทางศูนย์เผยว่าวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแฮกนั้นเกี่ยวข้องกับการสแกนหาจุดเปราะบางอ่อนแอที่รู้กันดีอยู่แล้วของซอฟต์แวร์และเล็งเป้าโจมตีไปที่นั่นอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากโปรโตคอลที่ยอมให้แอปและระบบอื่นๆสื่อสารระหว่างกันวิธีที่3เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากจุดบกพร่องของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่มีการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางศูนย์ระบุว่าการโจมตีเหล่านี้สาวรอยแล้วพบว่ามาจากเซิร์ฟเวอร์ในและนอกญี่ปุ่นทางศูนย์กำลังเรียกร้องให้ธุรกิจและหน่วยงานอื่นๆดำเนินมาตรการป้องกันซึ่งรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนนอกจากนี้ทางศูนย์แนะนำให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปในการเก็บบันทึกไว้ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในสัญญาศูนย์ระบุว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยและว่าจะเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็นอัยการในรัสเซียยื่นคำเรียกร้องให้รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆควบคุมตัวและส่งมอบเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC สำนักอัยการสูงสุดในกรุงมอสโกออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมที่เนื้อความระบุว่าการส่งมอบตัวที่ว่านี้พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่9คนของ ICC ซึ่งรวมถึงบุคคลผู้เป็นประธานศาลคือนางอากาเนะโทโมโกะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ถูกศาลรัสเซียพิพากษาว่ามีความผิดเมื่อเดือนธันวาคม2568ศาลตัดสินจำคุกนางอากาเนะและคนอื่นๆโดยที่จำเลยไม่ได้มาขึ้นศาลเป็นเวลาตั้งแต่3ปีครึ่งถึง15ปีในกรณีของนางอากาเนะนั้นไม่ทราบระยะเวลาจำคุกทางการรัสเซียขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้บนบัญชีรายชื่อผู้ที่ทางการต้องการตัวหลัง ICC ออกหมายจับประธานาธิบดีรัสเซียนายวลาดิมีร์ปูตินและเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2566ทางนี้ ICC กล่าวหาว่านายปูตินเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามต่างๆโดยชี้ถึงกรณีที่รัสเซียส่งตัวเด็กๆไปยังรัสเซียจากพื้นที่ต่างๆของยูเครนที่รัสเซียเข้าไปยึดครองซึ่งนี่ผิดกฎหมายICC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์ NHK มีโอกาสพูดคุยกับโฆษกกระทรวงยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้ซึ่งกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซียนั้นถูกห้ามกระทำมาตั้งแต่ปี2564และว่าเนเธอร์แลนด์นั้นสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อภารกิจของบรรดาผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของ ICCประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมว่าเราจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระที่จะจัดขึ้นในสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนเขากล่าวเสริมว่าเรากำลังหารืออย่างสร้างสรรค์กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในทรัมป์ยังเขียนว่าน้ำมันกำลังไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุสในปริมาณมากเป็นประวัติการณ์โพสต์ของผู้นำสหรัฐออกมาหลังสื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวันพุธที่7ว่าสหรัฐกำลังพิจารณากลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียระบุว่าไม่พบจุลชีพก่อโรคที่เป็นอันตรายจากการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงที่เสียชีวิตซึ่งทำงานที่สถาบันวิจัยต้านกาฬโรคในไซบีเรียตะวันออกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียได้ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมหลังรัสเซียได้กักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงในช่วงวัย20ปีคนดังกล่าวประมาณ200คนเธอเสียชีวิตในภูมิภาคอีคุตส์เมื่อวันที่2ตุลาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างครบถ้วนและเฝ้าติดตามสุขภาพของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงคนดังกล่าวทุกคนเสร็จสิ้นแล้วพร้อมเสริมว่าไม่พบปัญหาสุขภาพใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อนอกจากนี้ยังปฏิเสธรายงานของสื่อที่ว่าพบเจ้าหน้าที่คนที่2ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนการประกาศนี้นายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทีครบถ้วนและโปร่งใสของรัสเซียจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ
รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่เนปาลประมาณ18 ล้านดอลลาร์หรือราว600 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติหลักของประเทศสนามบินนานาชาติตริภูวันในกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลเป็นประตูสำคัญสู่ประเทศนี้ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆหลังเกิดภัยพิบัติโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมสนามบินแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่เครื่องบินขึ้นลงได้ยากที่สุดเคยเกิดอุบัติเหตุทางการบินมาแล้วหลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 2,850 ล้านเยนหรือประมาณ600ล้านบาทเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนายมาเอดะโทรุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเนปาลได้แลกเปลี่ยนหนังสือทางการกับฝ่ายเนปาลกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าเงินดังกล่าวจะใช้ในการสร้างหอควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินขึ้นใหม่พัฒนาระบบควบคุมจราจรทางอากาศและใช้ดำเนินมาตรการอื่นๆจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นรายงานกรณีถูกเจาะข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนี่รวมถึงลอสันผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ลอสันเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมว่าข้อมูลลูกค้าจำนวนกว่า 2,150,000 รายการถูกเจาะมีความเป็นไปได้ว่าชื่อที่อยู่อีเมลและข้อมูลบัตรเครดิตอาจรั่วไหลไดอิจิโคโชผู้ประกอบการเครือข่ายร้านคาราโอเกะบิ๊กเอ็กโคเผยว่ามัลแวร์ที่บริษัทภายนอกแห่งหนึ่งที่ว่าจ้างให้ทำงานธุรการอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 8,720,000 รายการรั่วไหลออกสู่ภายนอกนอกจากนี้ยูซาเบสผู้ประกอบการของมีเดียที่ชื่อ Newspix ก็รายงานว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ส่วนหนึ่งอาจถูกแพร่สู่ภายนอกทางบริษัทระบุว่าการรั่วไหลนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากถูกเจาะระบบในเครื่องมือด้านการบริหารจัดการบริษัท3แห่งนี้ระบุว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆว่ามีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นเผยว่าสถานศึกษา8แห่งทั่วประเทศซึ่งส่วนมากเป็นมหาวิทยาลัยรายงานเรื่องการถูกเจาะข้อมูลมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมองค์การด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นระบุว่าในเบื้องต้นทราบว่าแฮกเกอร์ใช้3วิธีในการโจมตีที่เกิดขึ้นถี่มากในระยะนี้ที่ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลศูนย์ประสานงานทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์แห่งญี่ปุ่นออกรายงานเกี่ยวกับการเจาะระบบออนไลน์ที่ในระยะนี้ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ธุรกิจมากมายและหน่วยงานอื่นๆในญี่ปุ่นทางศูนย์เผยว่าวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแฮกนั้นเกี่ยวข้องกับการสแกนหาจุดเปราะบางอ่อนแอที่รู้กันดีอยู่แล้วของซอฟต์แวร์และเล็งเป้าโจมตีไปที่นั่นอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากโปรโตคอลที่ยอมให้แอปและระบบอื่นๆสื่อสารระหว่างกันวิธีที่3เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากจุดบกพร่องของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่มีการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางศูนย์ระบุว่าการโจมตีเหล่านี้สาวรอยแล้วพบว่า

าการในรัสเซียยื่นคำเรียกร้องให้รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆควบคุมตัวและส่งมอบเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC สำนักอัยการสูงสุดในกรุงมอสโกออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมที่เนื้อความระบุว่าการส่งมอบตัวที่ว่านี้พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่9คนของ ICC ซึ่งนี่รวมถึงบุคคลผู้เป็นประธานศาลคือนางอากาเนะโทโมโกะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ถูกศาลรัสเซียพิพากษาว่ามีความผิดเมื่อเดือนธันวาคม2568ศาลตัดสินจำคุกนางอากาเนะและคนอื่นๆโดยที่จำเลยไม่ได้มาขึ้นศาลเป็นเวลาตั้งแต่3ปีครึ่งถึง15ปีในกรณีของนางอากาเนะนั้นไม่ทราบระยะเวลาจำคุกทางการรัสเซียขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้บนบัญชีรายชื่อผู้ที่ทางการต้องการตัวหลัง ICC ออกหมายจับประธานาธิบดีรัสเซียนายวลาดิมีร์ปูตินและเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2566ทางนี้ ICC กล่าวหาว่านายปูตินเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามต่างๆโดยชี้ถึงกรณีที่รัสเซียส่งตัวเด็กๆไปยังรัสเซียจากพื้นที่ต่างๆของยูเครนที่รัสเซียเข้าไปยึดครองซึ่งนี่ผิดกฎหมายICC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์ NHK มีโอกาสพูดคุยกับโฆษกกระทรวงยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้ซึ่งกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซียนั้นถูกห้ามกระทำมาตั้งแต่ปี2564และว่าเนเธอร์แลนด์นั้นสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อภารกิจของบรรดาผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของ ICCประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมว่าเราจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระที่จะจัดขึ้นในสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนเขากล่าวเสริมว่าเรากำลังหารืออย่างสร้างสรรค์กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในทรัมป์ยังเขียนว่าน้ำมันกำลังไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุสในปริมาณมากเป็นประวัติการโพสต์ของผู้นำสหรัฐออกมาหลังสื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวันพุธที่7ว่าสหรัฐกำลังพิจารณากลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียระบุว่าไม่พบจุลชีพก่อโรคที่เป็นอันตรายจากการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงที่เสียชีวิตซึ่งทำงานที่สถาบันวิจัยต้านกาฬโรคในไซบีเรียตะวันออกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียได้ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมหลังรัสเซียได้กักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงในช่วงวัย20ปีคนดังกล่าวประมาณ200คนเธอเสียชีวิตในภูมิภาคอีคุตส์เมื่อวันที่2ตุลาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างครบถ้วนและเฝ้าติดตามสุขภาพของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงคนดังกล่าวทุกคนเสร็จสิ้นแล้วพร้อมเสริมว่าไม่พบปัญหาสุขภาพใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อนอกจากนี้ยังปฏิเสธรายงานของสื่อที่ว่าพบเจ้าหน้าที่คนที่2ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนการประกาศนี้นายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทีครบถ้วนและโปร่งใสของรัสเซียจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่เนปาลประมาณ18ล้านดอลลาร์หรือราว600ล้านบาทเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติหลักของประเทศสนามบินนานาชาติตริภูวันในกรุงกาฏมันดุเมืองหลวงของเนปาลเป็นประตูสำคัญสู่ประเทศนี้ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆหลังเกิดภัยพิบัติโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมสนามบินแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่เครื่องบินขึ้นลงได้ยากที่สุดเคยเกิดอุบัติเหตุทางการบินมาแล้วหลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 2,850 ล้านเยนหรือประมาณ600ล้านบาทเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนายมาเอดะโทรุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเนปาลได้แลกเปลี่ยนหนังสือทางการกับฝ่ายเนปาลกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่า

เงินดังกล่าวจะใช้ในการสร้างหอควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินขึ้นใหม่พัฒนาระบบควบคุมจราจรทางอากาศและใช้ดำเนินมาตรการอื่นๆจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น